อันนี้ครับตักค่ะเลี้ยงเดียวเดียวหลังตีละอันนี้อรุณสตุขาบีมาสมกลางอันนี้เราตุนัดส่วนรุ่นเราซุนซ้ำตีละกันง่ายทางอ่ะทีบีซีใจทันปุยนรันสัง

0: nāk tū mēi nī tā jūlā nī khatā tāngā October nī somtūṋ pa khatlēng hī Aizawl Municipal Corporation Area Pechon leilai phal anī tā lau nī chū mē om zhiyā chū inve nā nī tā nī tūn lai fū rua hī nī kum rua tē nē nā ngai tua chūn āsūr tōr tōr lau wā āsūr pēk pēwā chāng pēchon āsūr dōn tā lau mā tī tūrīn āmīng lēkīn āran nōng vē chēp chēpā ka fetim harkop me sur dan he kumin robi ki chuti me na chuan ruwa sur hian ruwa bo hok ki keng tel ni khoi mula ya yan lo sur tam thi na chu chuan chu tak chu kan film khur ngai na um ta ni sabra khuang kai te po hi atam pha thei ta ni tunang ruwa ruwa bing tam na si ya chuan hemi hi mani luka kan sianga aizol bi ka chuan cha mari ways lampang chal tlang lama tangin
1: lung lum
0: eden thar lama lung lum mo lung tol ang lek lek chir tol ang chi ani se te chen server kong kai tiang pa na sei me the ko ka ka kha thleng ani kha khami ni khan e ruwa sur dang kan en chul atam lem lo bani ma se chal tlang lampang khan a lo sur tam ti na ni khami ya khan tui luan tui luang kha tam lu tu ka kha kha na ron sa da ni kha tiang chi kha ni to wangin tu nai kan film khur na tur chu lui kala te hemi kor kan na ko a hian film khur nga e me ni klem lai do khan ai zo la po no pong school no pong school kal ho lam pong khati nga kor kan lai kha tui na lak to kha te kha om to chhi na ni chu bang chuan hemi lai hun lai tu nang lai fu ra hi chuan kor kan hian film khur nge nge tu ra ni hemi chak lam pong hi hoi nge nge mo ari hemi hemi tuilo hemi sabra kong kai kan tian chi chu chaklu tu kan in ven ne chu umlo na chung in thom ngai chante khatian chi ngai chante a kor kan photong chi de kha fu ma chuan min zo na lai tak e in sak chung chang a po khan chu se khan tu na chuan leila leila po phal ni to lo ta ni chu wa kan ti thei om chun chu enge tuna hian in saktura ro man na kan nei ni chuan enge tan dil hun lai tur mo ai jol bi ka chon dil la kan lo bo sayang mi thiam jok engineer te geologist te pokan ron kan ronang ma chop kan lo na yang tin lei lei chet lo kha e pha pha khap ani mio wangin kha kha tul fe ni lo chon lei chet lo tur chu ti na chuan ti lak lo hi om ta ni lei khoi lo thei lo kha um ta khatia khan film kur em em tur ani lei hi a enge sei kan sei thin na na chon a fer ani chon warning thon lo na yo ta la pe lo hian a min mi lo ni en tin an lei thi la han tla hak ha kang chi te e ru enge tui nu han chu kang chi te khatia chi kha lung thi han tla lung tla enge khatia chi ne uno kha atam me kha tiang kha um nge nge ni chu chu wang chuan tu na hian lo the la wa kan in kan kom cha kom thang kan lo la ya chu lu si ni chuan kha tiang kha kan thi tla yang tin tren kha chuan tu na po hian ni kan ring a ban khur lai me te po kan awanga ban khur lai te po hi film khur ngai e kan thret la ve kan ban khur lai wang nu na chan hian tam to ni chu wang chuan e nge ban khur kan lai la hian kan vain kan lut thei lo chu wan chuan ko tlang um zok te kan kan chen te him le him lo te a chak tlang mo khatian chi him le him lo te ka kan lo thi tlai pu yang khatia ka in ven pui lo chuan nun na lut tak hi kan chan fo mai ni chu awang kan tu nang hun lai pe chan tam le chu a kum dang a chuan e khatia lo thi lo wa in khoi dang chi te ai zo kho chung ke lo po mun chong chong a ni chu hetin la ya hian film khur tu ra ni kumin bi khi makati do chu se kai te
1: da
0: dc office tang hian fu lai chuan in sakte le le te phal lo tiang chi thu chuan sian ve thri na ni chu kum sang hi som pare sang hi som tu ti chau chang ga hun nei tak chang khan thu chu hi om ve de u zhen ni chu kumin bi khi kan en le ta pr te kan thir kwa la IMPR nong pang chi te le ka tiang chi DC office rong rong tu chuang Kumin hi tuchu om mang hau lo mene.
1: Ani bo.
0: Rua su ra vang a him na ang chi tuchu ang hi. Jo AMC a chuan aizol bin aizol khopui chi. Oho ama. Jo da chuan lei lai chu khapa ni tong e ya. DC dang te po hian. He ti ang chi lei lai chi lo ang chi tal hi chu. Tuchu a te hi chu nei ve ta se ke ni ve nan chang yam o kan ti a. Chuan in sung chung chang kan sui ta sa sa. Poi mo ber chu in mun hi ni kan in mun hi a poi mo a in kan le ma hian in mun kan le ma hian mithiam hi ron ni lo mo he tianga in mun le ma mithiam ron na he ni poi kan kal zinga ai ret in che dan hi wang kho me mo pe ron man hi ni ve khan te chom ja chan zanga te sang khat te pe ron man ang chi ก็ทำมานานเตี้ยเมียนเปียกก็ชวนกันเล่าเนื้อตุ่มฟังเล่าเวียนก็โม่เขาแต่งงานเล่าลากช่างที่ผมเวียอ่างไงเล่าไม่เห็นที่ที่ผมตากันสวยดูไล่จู่เขาแต่งข้ากันเฟ้นปุยตานี่อ่าอินหุนอ่ะข้าอินซานมันนี่กันที่ชวนนวยสมนี่นวยสมทุ่มนวยสมงานวยจัดเลี้ยงเราเนี่ยจู่เจ้งสังอ่ะเจ้งสังนี่เจ้งสังกะโลเมตีส่งกันตรงนี่ปน คำีขันเราเลยผ่านเราผ่านตาเนี่ยหิมเราคันตีกันจู่เราเลยตาเสียติดตาทุ่งมวยสมงานมวยสมทุ่มกันเราเซ็งตาเสียสักเทโลสีโลเสียงโอ้โหฮัลสันน่าโตเลยสิเสียบวยทางลึกตัวกันเนี่ยจู่จู่อินเลยมาเฮียนมีเทียมฮีโร่นั่งกูอีไอชอบพี่ก็ได้ชวนเราเทโลเป็นอินกันสักโดนชวนมีเทียมกันโรนง่ายอ่ะเจ้าลูกจิสเลยอินจิเนียกันโรนง่ายง่ายอ่ะ มาเสอัฐเบราชวนอินกันสักโดนกันร้อนทุ่งทุ่งอังทุ่งยันอินมุนละเลยเราเลยตัวมาอินก้าวเมตุนับพวกกันเอาไม่เที่ยงเขาเตียงเขาชวนอินเลยไม่กันเลยไม่มีเที่ยงเขาร้อนโจกีลาเส้นโซ่เตรียมดีโจกันเนี่ยตั้มตะการชวนเขาเตียงอันเลยตอนหูเขาตีไงตีด้านเอาไม่มันตีเลยถ้าอาหารตัวเนี่ยเขาไปจุกจ้างจะใส่ตัวตั้มตะออกมา ก็ช่างเสียเดี๋ยวเล็กก็โอ้อภัยเราอภัยเราคลายค่ะอภัยโมเอ็มมาล้อมตัวอันนี้เลยมีอินที่กันสตานี่ไอโซลอันนี้โมนี่เราเอ็มอ่ะลุงเริ่มจิมที่ฮิตมันนี่โอ้ข้างอาคานินอินมุนในตู้เต็มอีพีอะไรมาอับบุลมีเตะทั้งมีเตะกันติดเชชินตานี่จู่ก็อย่างอ่ะตักคานินเองเงี้ยก็อย่างตันคานินคอยหุ่นอ่ะเงี้ยอัลลอมนี่ที่กันเชียร์จวน เช่นอมโควิดนัทที่ละคริสเตียนที่ฮิจูกันอินซาต้นเสียเช่นอมแต่กันอินมังไงกันอินลูปอ่ะขัดยังคันเนี่ยฮันอินเฮกไม่ตีกันเฉยเฉยนั่นเองจู่ขัดยังอาการตัวที่ยันเงี้ยมาละเทยข่อยยังเงี้ยกันตันลวงอ๋ออืมอาหิมดานก็กันสวยพอตั้งอืมลุงเริ่มเฮกำปองปุ่งงอมตัดไม่เฮ่บวยทักก็เมีย นุ่งเริ่มเตะเตียงให้จูอินจิเนียร์รอนเงี้ยตัวนี้อ่ะกันรอนเวกเทียวไม่เทียงกลางลำปังอ่ะแต่กันโลอุโมงค์อ่ะเตียนสุนัยไปทัวร์ที่พวกกันหาสันไม่เทียเฮ้ยมีอาหิมนาดานาจวนกันเสียชื่นนาจวนฟิตซอมไอต่ำฮีฟิตซอมไอสังอีเดียฟิตซอมไอสังฮีริมเลยล่ะอาหิมกลางปีฟิตซอมจุนป่อยเฮ้ยมีอัชฮอร์ดองเฮียนเรมีละอัชฮับบุกะ พี่สมัยสามเพอสามเริ่มอันนี้ตอนชวนปุ่มเปลี่ยนตุ่มตัวนี่โมอันนี้ชวนใครเริ่มเหตุตักตักโซลวันนี้ทินมาไปหมดเดี๋ยวจะลงเริ่มมาเฮียนอ่ะฟาวเดชันอ่ะบุลชุดนี่ให้ตั้มตักชวนปนลางด้วยเฮียนเต็มเตะตักตักให้กันไล่ขวดเด็ดอ่ะจะมีช่วงอ่ะช่วงกันหุ่มปุ๊บเมียลงเริ่มเด็กค่ะเดี๋ยวข้างงานติดเฉามาหมดทีนะ ฟินที่ทุบตัวจะจู่อีพูมเวงูอาจารย์ชันตัวนะทินลุงเริ่มให้อาจารย์นั่นจู่อารีนะฮีนี่ให้ลุงเริ่มการที่บีกขันสุดตามาสันรีนี่ตามาสันรีวัวละจวนอาจารย์นับเบิลจู่อารีนะฮีนี่ผมจะจวนให้มีเลี้ยงขัดตั้งเชี่ยกันเริ่มเอ็ดเอ็ดให้จู่ลุงเริ่มปังไอ้ทิ้งเราอาหิมนั่นด่านอาจารย์เทียร์จังโม tin hemi engineering point of view tong te pon an clear china sei china hemi tong chuan hemi len khat kan tin chi hi a him tong lo bani len he motor chu fit som china hian sei tai la 피 썸츠 나 주한 아 폼

0: ตัวนักการเงินทักตากปะเทียนฝักนหลามวยตักตักรนทางตัวเดค่ะจานมารีเวสแวงมีปุยเตะอันนี้อาร์เลรัมฮิงลาวิกันีอาอากาศวานีไอโซลจังปวนชัวอันนี้
1: เฮียอากาศวานีไอโซลนี่วันนี้ตานักการหุ่นเราตบตาโปรแกรมปวงตัวฮิซิลล์เองสวาลิกันีคอนโทรลรูมอินจิเนียร์เดียวที่ฮิลล์รวดสวาลันนี่ไงถ้าตัวซ่งเตอินสวาอินมุดตัวมังชาเฟกอุเลเจฮินท์